มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนมาแล้วคนอะไรหมดนะทำไปปีแรกชกชิบียนชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูเช่นเนาะเข็มยัน

0: มาตายความเมื่อตอนไหนเปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทสกุลชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตายอยู่ดูเช
1: นะเขียนยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำเมื่อตอนคุณน้ำหมดแล้วทำเมื่อวาน
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนย์อายรับบ้านเอาเนย์สุบิดาพินชาจูซีEnglish language kaccha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani jodincha thau
1: ama mone kai lange
0: dake au tallo betal mahider phir duka paiela ni jhuchi aw ye phone number 015547787 9942535541 aw good very good very good